0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16 และ 17 พฤษภาคมที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบั

0: ต้อนรับวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะจ๊ะแต่เช้าเลยหัววันเนาะและนี่คือ Day 1ครับในการทำงานเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยก็เลยเลือกเพลงนี้มาต้อนรับกันเลย Day 1จากน้องปันรถติดอยู่นะจ๊ะกำลังเดินทางไปทำงานนะหรือว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่มีแรงจะลุกออกจากเตียงเลยไม่เป็นไรครับให้ FJ Copter เสียงเพลงเพราะๆที่ Flex 107.5 อยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะ วันนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนพี่แบมครับแล้วก็อยู่ยาวๆเลยจนถึงบ่ายสองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นห้ามเบื่อ FJ คนนี้ Stay Tuned กันเอาไว้ด้วยเนาะฟังเพลงกันยาวๆเพลินๆครับ10เพลงฮิตกับ Chen 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะจ๊ะต้องขอขอบคุณนะครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับ

0: ถ้าถามผมว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเพลงไหนมีซิงเกิลไหนที่มาแรงสุดๆเลยก็คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นเลยครับและนี่คือซิงเกิลจากซูเปอร์สตาร์ในดวงใจของใครหลายๆคนอู้บ่จางจากพี่บี้สุกรีตจริงๆผมออกเสียงผิดด้วยนะต้องออกเสียงว่าอู้บ่จางเอาใหม่นี่คือเพลงอู้บ่จางจากพี่บี้สุกรีตอีกหนึ่งเพลงครับที่ต้องแนะนำให้ทุกคนได้ฟังจริงๆนะพี่บี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นอินสปิเรชันเป็นเขาเรียกว่าไอดอลสำหรับผมด้วยครับก็เลยแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เจจูนกันยาวๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเพลงฮิตรอทุกคนอยู่เพียบเลยสามเพลงต้นชั่วโมงหน้าครับคนทางนั้นจะ Give My Project พราวจาก Fellow Fellow คิดถึงจาก Body Slam

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ปปคอนปปปปคอนเอ
4: ปป

0: ขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห่วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Space 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: อีกหนึ่งซิงเกิลสำหรับคนที่ไม่ยอม move on ไปไหนนะจ๊ะคือถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับแต่ว่าอยู่โดยคิดถึงเธอทุกวันเลยแม่และนี่คือเพลงอยู่ได้แล้วจากลิปตา featuring Mer เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะก็ขอแนะนำครับจากใจจริงของ FJ Copter ว่าเมื่อเราผ่านพ้นความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไปอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่เชื่อเถอะว่า move on กันดีกว่าหาโอกาสหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองดีกว่าเนาะ ทุกคนครับฟังเพลงกันยาวๆเลยนะ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้องขอขอบคุณด้วยครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณด้วยกับโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: FJ พิมพ์ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มมูลลินและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

วงเกิร์ลกรุ๊ปทีป๊อปน้องใหม่ครับได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะนี่คือผลผลิตจากค่าย Love is Entertainment ครับ5สาวเทสครับประกอบไปด้วยน้องอายุมิน้องเจ้าจอมน้องริยาน้องจันเจ้าแล้วก็น้องโตเกียวและนี่คือ pre-debut single ของพวกเขาครับกับเพลงที่มีชื่อว่า My Taste นั่นเองนะฮะเพลงเนี่ยเท่มากเลยได้กลิ่นอายความ

0: เป็นโอสคูลสุดๆเลยครับอยากให้ทุกคนได้ไปติดตามดู MV กันด้วยเพราะว่า MV pre debut เพลงนี้เนี่ยได้เห็น performance การเต้นของน้องๆด้วยซึ่งบอกเลยว่าเท่มากๆโอสคูลมากๆครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended Helicopter ก็แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Next Hour
0: 3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับลมเปลี่ยนทิศจาก Big Ass Wanna Be Yours อยากให้เธอรักจากพี่ V Violet Wartier แปลไม่ออกจากบิลกินรอทุกคนอยู่
2: ลม

0: Flex Flex Next Hour
1: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
2: ว่าคิดถึงเธอ
1: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live Emsphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
2: ฉันคิดถึงเธอ
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Non-music Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ชั่วโมงที่3ของเราครับและนี่คือเพลงเลือกเองกับมือ Bad Choice จาก Season 5เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้นะจ๊ะเรามาฟังเพลงกันยาวๆเลยเนาะ10เพลงฮิตครับกับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ของเราครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันรอลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นผู้โชคดีกันหรือเปล่านะจ๊ะถึงเวลาแล้วครับกับ Flex Deliver
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: เอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาของผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเราแล้วครับที่จะได้ฟินฟรีกับเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพเลยจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยาครับไม่ว่าจะเป็นสลัดไก่ย่างที่เลือกใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะครับเพิ่มความแซ่บด้วยยำขนมจีนน้ำยำนัตโตแล้วก็ถ้ายังไม่อิ่มท้องเนี่ยเรายังเสิร์ฟข้าวหน้าแฮมเบอร์อกไก่ซอสกุ๊กช็อปแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างไปให้ถึงที่กันเลยนะจ๊ะชาวเฟล็กซ์ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราครับนั่นก็คือพี่ธามนั่นเองจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเราติดต่อกันเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเนื่องด้วยตัวพี่ธามเนี่ยกำลังติดประชุมอยู่ทำให้ไม่สะดวกคุยสายกับเราในตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานของเราเนี่ยติดต่อกลับไปหลังไมค์นะครับพี่ธามเพื่อนๆชาวเฟล็กซ์ครับยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ธามอีกหนึ่งรอบด้วยเนาะใครอยากสัมผัสความอร่อยยกเซตแบบนี้นะจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14ที่สำคัญเนี่ยก็คืออิ่มฟินฟรีด้วยส่งตรงถึงที่เลยแค่หยิบมือถือครับแล้วก็รีบลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราก็ถ้าโชคดีเนี่ยก็รอฟินฟรีจาก Flex 104.5 กันได้เลยนะจ๊ะ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Flex Recommended This Week
1: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็คฮาร์ท

0: าม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: พังงาดงามคำโลกจัดไป
2: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
0: Flex Lake recommended

0: เดินกันมาตั้งไกลครับสุดท้ายได้แค่เดินมาส่งและนี่คือเพลงได้แค่เดินมาส่งครับ The Last Walk จาก Kevin D featuring Blackheart มันก็เหมือนกับคนที่ไม่ใช่สุดท้ายสถานะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่ดีอะเนาะ อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะ Flex Recommended ทุกคนครับธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเลยเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาท
1: wow.
0: กับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีครับทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลเลยนะยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากขึ้นถึง3ครั้งครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมเลยโดยครั้งที่1ครับวันที่16พฤษภาคมปีนี้นะครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครั้งที่2ครับผมวันที่16มิถุนายนนี้จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาท
1: wow.
0: และครั้งที่3ครับวันที่16กรกฎาคมนี้นะฮะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลครับรางวัลละ10ล้านบาทเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนั่นเองยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากครับไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะครับเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดและซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่นะจ๊ะวันครบเลิกครับจากพี่นนทนนท์ฉันก่อนเจอเธอจากพี่เจฟซาเดอร์ครับใจกลางความเจ็บปวดจากครีเชนโดมีมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยชั่วโมงหน้า

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่อง

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ก่อนเข้าสู่ช่วงเที่ยงของเรากันนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่กับ FJ Copter นะ Stay tuned กันครับห้ามเบื่อห้ามเปลี่ยนหนีไปไหนเลยเลือกให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้ครับกับเพลงยังรักอยู่ไหม Stars จาก Bus Because of You I Shineส่วนก่อนหน้านี้ครับเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นเพลงแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากพี่อิงวรัญชร featuring Fellow Fellow ดึงดันจาก Cocktail featuring พี่ตั๊กสิริพรพอจากพี่อะตอมชนกันต์ก็มีมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะฟังเพลงกันยาวๆเลยครับ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ของเรากันต้องขอขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัตทุกคำและต้องขอขอบคุณด้วยกับโดเน่ชีสบอลครับชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำแล้วก็โดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

0: ีกหนึ่งผลงานจากวง Full Step นะครับที่เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้ครับนี่คือเพลงหายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วย
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ยังมีเพลงฮิตอีกมากมายเลยที่รอให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันอยู่นะจ๊ะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าไม่ว่าจะเป็นเพลงความรักทำให้คนตาบอดจาก Body Slam ครับโคจรด้วยรักจากพี่ก้อยอรัชพรยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหวจากวงซิลมีมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วย

0: Flex Flex Next Hour.
1: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life Thai สมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: นี่เป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่ถ้าตอนนั้นเนี่ยใครดูละครชุดเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพก็จะรู้เลยว่าเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันมากๆไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของพี่ป๊อปปองกูลเวอร์ชันของพี่ทีเจสเตอร์แล้วก็ฟีเจอริ่งพี่โรสิรินทิพย์ด้วยจำได้แล้วก็มีเวอร์ชันของพี่กัณฑ์ณภัทรกับวงเครชันโดด้วยถ้าจำไม่ผิดในเวอร์ชันของพี่โดมจารุวัฒน์ที่หยิบมาให้ทุกคนได้ฟังกันเนี่ยจะประกอบตอนคุณชายปวรุษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ก็ฝากพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันนะ ทุกคนครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆไปสนุกกันต่อในชั่วโมงออนไลน์ของเราเนาะติดตามกันได้เลยครับในแอปพลิเคชัน Flex Connect นะจ๊ะ
1: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
2: ว่าคิดถึงเธอ
1: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
2: ฉันคิด
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: Flex 104.5

0: เอาจริงๆพอฟังเพลงนี้เนี่ยนึกถึงคลิปที่พี่อรันทำครับพี่อรันก็เป็นคนที่เขียนเพลงหยดน้ำตานี่แหละให้กับ 4EVE นะเขาก็ทำคลิปแซวไว้บอกว่าอายไม่ต้องร้องเพลงหยดน้ำตาก็คือสามารถไปดำน้ำดูปะการังไปทำกับข้าวไปอ่านหนังสือได้เลยเพราะว่าร้องตอนเปิดหัวเพลงเสร็จปุ๊บรอร้องอีกทีนึงก็คือฮ่าฮ่าท้ายเพลงเลยคือแซวกันตลกมากเลยอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นมีมในโอลิมปอปที่คนแซวว่าเฮ้ยที่น้องอาไอเนี่ยสามารถยิงธนูได้แม่นขนาดนี้ก็เพราะว่าใช้เวลากลางเพลงหยดน้ำตานี่แหละไปซ้อม ก็เป็นอีกหนึ่งมีมแซวๆกันขำขันไปครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังเพลงพร้อมๆกันต่อเนื่องกลับไปที่ Flex 104.5 ของเรากันดีกว่า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: Time Flies จากนนทนนท์ featuring กับ Jeff Sater ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะก็ Time Flies จริงๆนะทุกคนเผลอแป๊บเดียวเวลาก็เดินมาจนถึงวันจันทร์อีกแล้วก็เป็นวันที่เราต้องเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ทำงานกันเป็นวันแรกของสัปดาห์แต่ว่าไม่เป็นไรเผลอแป๊บเดียวเห็นไหมก็กำลังจะบ่ายสามแล้ววันนี้อยู่กับเซนในช่วงบ่ายๆนะคะหลังจากนี้ก็ถึง17:00 น.อยู่ด้วยกันเวลานี้อยากฟังเพลงไหนในตอนนี้ก็ขอกันเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้น17:00 น.จนถึงช่วง Flex Talk เลยที่เราจะได้เจอกับ Jasper ก็อยู่กับFJ ญี่ปุ่นได้นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นช่วงเวลาที่ฉันอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงเพราะๆบางคนเสาร์อาทิตย์ใช้ชีวิตกันมาหนักมากนะคะพักผ่อนด้วยการฟังเพลงกันได้ FJ เซนอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนนะคะและช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีเอสเจพิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

Yeah. และนี่ก็คือ My Test จาก Test นะคะ Girl Group แรกจาก Love is Entertainment ค่ะที่ต้องแนะนำอย่างเป็นทางการเลยทุกคนนี่คือ Girl Group น้องใหม่นะคะที่มาจากโปรเจกต์475 Project The Beginning of Us นะคะที่มีทั้งหมด5สมาชิกนะคะมีน้องจันเจ้าน้องโตเกียวน้องลียาน้องเจ้าจอมและน้องอายุมินั่นเองคือแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมาพร้อมกับเพลงนี้ที่เป็น Pre Debut Single นะคะนำเสนอคำว่า Test กับเพลงนี้ My Test นั่นเองมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าคำว่า Test ทั่วไปยังไงทุกคนก็อย่าลืมฟังกันบ่อยๆขอกันเข้ามาได้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็รอติดตามซิงเกิลหลังจากนี้จากพวกเขาเทสด้วยนะคะ Flex Flex Recommended Flex Flex Next Hour เรามองหน้าหลังบ่าย 3 อยู่กับเซนและ3เพลงนี้นะคะ

0: มั่นใจเลยว่าเพราะทุกเพลงนะคะรวบรวมไว้ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะอยู่ด้วยกันอีก2ชั่วโมงกับ FJ Zen นะคะมีตรงกับใจตู่ภพธร X Smart Team แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงรันธรฟีเจอริ่งกับ Fellow Fellow และแพ้คำว่ารัก Calories Bla Bla ต้นชั่วโมงหน้ารอฟังได้เลยค่ะ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: พังงาดงามคำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: ฤดูของเธอจากน้องนุนิวในช่วง10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ Zen นะคะฤดูนี้นอกจากจะใกล้ฤดูฝนมันก็เป็นฤดูของทุเรียนด้วยปะมันคือหน้าทุเรียนฉันเห็นทุเรียนแบบเป็นอีกหนึ่งชนิดผลไม้เป็นราชาแห่งผลไม้แล้วกันที่หลายคนชอบมากพอถึงหน้าทุเรียนทีนึงมันอดใจไม่ไหวถึงเราจะรู้ว่ามันน้ำตาลเยอะแคลอรี่เยอะนะคะสุขภาพเราก็อาจจะกินเยอะมากไม่ได้แต่มันก็น่าทุเรียนอ่ะทุกคนอ่ะสำหรับใครที่เป็นคอทุเรียนนะคะเซ็นแชร์นิดนึงละกันถ้าจะเลือกกินทุเรียนเนี่ยกินตอนเช้ากับกลางวันดีที่สุดหลีกเลี่ยงไปเลยเรื่องการกินช่วงเย็นหรือก่อนนอนเพราะว่าร่างกายเรามันจะเผาผลาญพลังงานไม่หมดนะคะสองคือพอตั้งใจกินทุเรียนวันไหนแล้วเนี่ยวันนั้นก็ต้องลดแป้งในมื้อหลักนะคะลดพวกข้าวอะไรเงี้ยคือให้น้อยลงกว่าปกติ3ถ้าจะกินคู่กับผักผลไม้ก็เลือกผักผลไม้รสจืดนะคะจะได้มีกากใยสูงใช่ไหมแล้วก็ชะลอเรื่องการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีขึ้นด้วยแล้วสุดท้ายอันนี้ทำได้ง่ายมากเลยพอกินทุเรียนเสร็จปุ๊บดื่มน้ำเปล่าย้ำว่าน้ำเปล่าตามมากๆนะคะจะช่วยระบายความร้อนจากร่างกายหรือว่าแก้ร้อนในนี่แหละเอาไปทำกันดูนะคะกินต่อได้แต่กินแบบพอดีส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
4: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment

0: ได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟีทริงกับ Blackheart นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ฉันว่าต้องพูดถึงแล้วก็ต้องขยายนิดนึงแล้วกันว่าเป็นเพลงแรกนะคะที่กวินดีปล่อย MV จากอัลบั้ม Room 101นะคะก็เป็นการจับมือกับ Blackheart แหละมาฟีทริงในเพลงนี้นะคะแล้วก็มีเบื้องหลังมีตูน Three Man Down มาช่วยคุมการทำเพลงมาโปรดิวซ์ให้นะคะทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยอะรวมถึงนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายมากๆทุกคนเพราะว่าเป็นเพลงธีมของอัลบั้มนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปทุกคนก็ติดตามได้ที่นี่แหละ Flex 104.5 เดี๋ยวเปิดให้แล้วก็แนะนำด้วย Flex Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เหลือแป๊บเดียวชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันในวันนี้แล้วนะคะมีหลายเพลงเลยดิถูกขอกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ไม่ได้ลืมเปิดให้นะ

0: รวมถึงเพลงนี้จากแบมใครเพื่อนแกนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้แน่นอนในช่วง1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Hit 45นาที Hit Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ้าวันนั้นจาก Your Boy TJ featuring กับเล็กกรัชเมธ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนจะมีเรื่องที่หลายๆคนอาจจะได้อ่านเจอแล้วก็มีความสุขกับข่าวนี้กันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะภูมิใจเนาะเพราะว่าได้รับการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนเซนกำลังจะพูดถึงงานฟุตบอลโลกปีนี้นะคะที่ลิซ่าน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนี่แหละที่จะได้เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026มันยิ่งใหญ่เบอร์ไหนอะทุกคนเซนก็ยังนึกภาพไม่ออกแต่รู้ว่ามันยิ่งใหญ่มากแน่นอนนะคะนี่คือพิธีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกของทางฟีฟ่าที่เขาวางแผนจะมีนัดแรกเลยเนี่ยก็คือเจ้าภาพก็คือเม็กซิโกหลังจากนั้นไปแคนาดาแล้วก็ไปที่สหรัฐนะคะซึ่งก็มีศิลปินระดับโลกร่วมงานนี้เยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือน้องลิซ่าที่มีรายงานแล้วนะคะว่าจะไปโชว์ที่ลอสแองเจลิสนะคะคือที่สหรัฐนั่นแหละโดยน้องลิซ่าจะเป็นผู้หญิงศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ได้แสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นศิลปินเคป๊อปที่2ต่อจากจงกุ๊ก BTS ที่เคยแสดงเมื่อปี2026นะคะพูดแล้วขนลุกเนาะอ่ะเอามาอัปเดตกันประมาณนี้นะคะรอติดตามแล้วกันเดือนหน้าแล้วมิถุนายนส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: หายไปไม่บอกลาซิงเกิลล่าสุดจาก Full Step นะคะทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายกับ FJC ในวันนี้ในช่วง Flex Recommended นะคะหมดเวลาของเซนชั่วโมงนี้แต่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าทุกคนอยู่ต่อได้ในทุกช่องทางรวมถึงขอเพลงกันเข้ามาได้ด้วยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: หมดชั่วโมงนี้เราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้5โมงเย็นเลยนะคะเดี๋ยวหลัง5โมงเย็นทุกคนวันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะ

0: สามเพลงนี้ก็ฟังต่อได้เลยค่ะต้นชั่วโมงหน้าในช่วง1045 Nonstop Music นะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยวันนี้หลัง5โมงเย็นเจอกับ FJ ญี่ปุ่นอยู่ต่อยาวๆไปจนถึง1ทุ่มมีช่วง Flex Talk กับ Jasper นะคะใครรอ Jasper อยู่เจอได้เลยทุกช่องทางที่ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของเซนแล้วเจอกันพรุ่งนี้5โมงนะจ๊ะไปแล้วค่ะ
1: Flex Next Hour Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรีFJ พิมพ์ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
2: Flex Delivery ลุ้นฟินฟรี

0: เหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

ักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ็ไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Asia 7กับ Loop ฉันจึงวนกลับมาและตอนนี้ FG ญี่ปุ่นก็วนกลับมาเรียบร้อยนะครับแต่มาเจอกันเวลาเย็นๆนะฮะวันจันทร์แบบนี้วันที่11พฤษภาคมอยู่กับ FG ญี่ปุ่นนะครับผมรายงานตัวแล้วตอนนี้หลายๆคนน่าจะเลิกงานเรียบร้อยอยู่บนรถแน่นอนนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครอาจจะยังไม่เลิกงานก็อีกไม่นานหรอกเนาะใช่ไหม น่าจะใกล้แล้วอีกอึดใจเดียวนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาได้เลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราวันนี้มีความพิเศษด้วยเพราะว่าเราจะได้เจอกับ4หนุ่มแจสเปอร์ในช่วง Flex Talk นะฮะ
1: wow.
0: เวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปติดตามได้เลยทาง Flex 104.5 แล้วก็ทางไลฟ์ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube หรือว่า Facebook ที่ Flex Connect นะครับสนุกสนานแน่นอนนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้ BitchinButter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกนะฮะเป็นซิงเกิลจากปันสอนนวัตรักให้เธอได้รู้หรือว่า proof นั่นเองที่ถึงแม้ว่าตอนนี้อย่างที่เรารู้กันว่ากำลังบวชอยู่นะแต่ก็มีการปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังให้หายคิดถึงกันด้วยสำหรับหลายๆคนที่อาจจะเจอเรื่องราวความรักที่ไม่ดีมาแล้วก็ต้องใช้คำว่าเข็ดหลาบกับความรักนะฮะคือถ้าเกิดฟังเพลงนี้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดก็ได้ความรักดีๆความรักที่มันจริงใจก็ยังมีอยู่บนโลกใบนี้นะทุกคนแต่ต้องตามหาให้เจอเท่านั้นเองนะครับสู้ๆนะส่งท้ายกันนะครับผมกับ Flex Recommended Flex Recommended อ่ะเดี๋ยวก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะฮะใครที่สนใจเรื่องราวของการฝากเงินออมเงินฟังทางนี้เลยนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเขามีการออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีเลยนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีครับแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ำนะฮะ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะครับและสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยดีมากๆเลยนะฮะฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม69สิ้นเดือนนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน5โมง57นาทีนะอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกสเตย์ชูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 เป็นยังไงบ้างสำหรับการจราจรเย็นวันจันทร์เปิดมาวันแรกของสัปดาห์รถติดแบบว่าต้องใช้คำว่าสาหัสแหละแต่ว่าสาหัสเบอร์ไหนแค่นั้นเองนะฮะไม่เป็นไรชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับผมเดี๋ยวมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วย

0: มีซิงเกิลจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ นะฮะกลัวลืม The Collection มีที่ฉันรู้จากบอยโกศิยพงษ์ฟีเจอริ่งกับแชมป์สุภวัฒน์แล้วก็บอกตัวเอง Room 39ฟีเจอริ่งกับพี่ป๋องหินเหล็กไฟด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้เราไปเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Non-music
2: Music Play Hit 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลจาก Musketeers นะฮะอยากให้เธอลองแล้วก็มีซาร่าสโลล่ากับยินดีด้วย10เพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทุกต้นชั่วโมงกันเลยนะฮะอะล่ะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วทุกคนครับช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็ตกหนักกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาออกไปข้างนอกนะครับยังไงอย่าลืมพกร่มกันนะฮะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าโดนฝนไปเดี๋ยวจะไม่สบายเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนอะไรแบบนี้หลายๆคนคอมโบเลยนะฝนตกปั๊บอากาศร้อนเข้าไปตากแอร์ไม่สบายกันเลยนะฮะก็ต้องคีฟิตกันไว้นะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห่วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นี่ซิงเกิลใหม่จากพี่บี้สุกริตนะครับปล่อยออกมาเรียบร้อยอู้บ่อจ้างทุกคนโอ้โหก็กลับมาให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วกับเพลงนี้ที่ยังมีความเป็นพี่บี้อยู่เลยแต่ว่ายังไงครับยังไม่ออกจากวัดนะยังทำงานอยู่ในวัดนะแล้วพี่บี้บอกว่ามันจะมีรูปที่ต้องใช้โปรโมทใน YouTube ใช่ไหมฮะบริษัทเขาก็ตามรูปเฮ้ยอยากได้รูปพี่บี้ก็บอกว่าโอเคอยู่ในวัดนี่แหละมีช่างไฟว่างอยู่ก็วานช่างไฟให้ถ่ายรูปให้หน่อยก็เลยเป็นที่มาของรูปปกเพลงนี้ใน YouTube นะฮะส่วนใครที่ยังไม่เคยเห็นนะก็ลองไปหาดูกันได้แต่ว่าไม่มี MV นะครับเพลงนี้ทุกคนส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex like Recommended RecommendedFlex, Flex, Next Hour.
0: เดี๋ยวก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปฝากไว้สำหรับกิจกรรม Flex Delivery ของเรานะครับผมส่งความฟินกันต่อเนื่องกับเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนู Healthy Comfort Food เรียกว่าเอาใจสายสุขภาพกันเลยมีมาถึง4เมนูนะฮะอย่างสลัดไก่ย่างยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างกันด้วยรับรองว่าอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพ Healthy แน่นอนลงทะเบียนเลยนะที่ Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5ส่วนชั่วโมงหน้าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนโดยเฉพาะแฟนๆที่อยู่ตรง Lido Connect ตรงนี้รอคอยกันอยู่แน่นอนที่จะได้เจอ4หนุ่มเจ้าของเพลงนี้

0: เลิฟซีนจาก4หนุ่มแจสเปอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอติดตามเลยใน Flex Talk ของเราทางที่นี่แหละ Flex 104.5 หรือว่าจะดูไลฟ์ก็ได้จะได้เห็นหน้าหล่อๆของ4หนุ่มด้วยทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect นะครับห้ามพลาดเลยนะ
1: Flex Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16 และ 17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: โดย Mama OK รสมัทฉะเคอรี
1: ่มาแล้วนะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นในช่วงนี้ Flex Talk ของเรานั่นเองนะฮะทาง Flex 104.5 แล้วก็ Live ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ Flex Connect ด้วยใครที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe นะครับรีบไปกดด่วนๆเลยเพราะว่าเราจะมีศิลปินแวะเวียนกันมาเช็คอินกันตลอดเวลาแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนที่มานะโอ้โหตัวท็อปตัวปังทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะสำหรับนาทีนี้ Love Scene ในเรื่องไหนๆนะครับก็คงจะไม่สู้กระแสเพลง Love Scene ของศิลปินที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้แน่นอนนะฮะพวกเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยมีเวลารวมตัวกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้เวลา508วันตั้งแต่เดบิวต์มาอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียว
2: เราวันนี้508วันใช่ไหม
1: 508วันแล้วนะฮะนี่ได้ยินเสียงแล้วด้วยนะฮะ
3: ใครเป็นคน
1: กับกะอะไรนะครับผม
3: ใครเป็นคนนำ
1: เรามีทีมงานคุณภาพนับตั้งแต่เดวันแรกเลย
3: โ
1: อ้นะฮะซึ่งปล่อยออกมาแล้ว4เพลงแล้วก็ความฮอตเนี่ยเพิ่มดีกรีขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ไล่มาเลยแรงอีกนิดนะครับมาถึงถอด Take It Off แล้วก็ Touchแล้วก็เพลงเมื่อกี้เปิดไปล่าสุดเพลงใหม่เลยนะฮะ Love Scene แต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับ4หนุ่มนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันด้วยนะฮะ Mama OK Matcha Curry Matcha กับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่ Macro และ Lotus เท่านั้นต้อนรับเลยนะครับ4หนุ่ม Jasper
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาแบบชุดคอนเซปต์หลุดมาจาก MV เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับผมอันนี้คือข้างนอกก็ได้ยินด้วยใช่ไหมครับ
1: ข้างนอกได้ยินเราตอนน
2: ี้ได้ยินไหมครับขอเสียงหน่อยได้ไหม
1: นี่ไงทะลุเข้ามาในสตูกันเลยนะครับผมอ่ะก่อนจะไปพูดคุยกับเพลง Love Scene กัน
2: ครับผม
1: ให้ทั้ง4หนุ่มทักทายชาว Flex ที่ฟังอยู่กันหน่อยเอาเป็นแบบวงก่อนแล้วก็ตามด้วยแบบเดี่ยวแต่แบบเดี่ยวเนี่ยพี่อยากขอกิมมิกหน่อยขอท่าแบบเด็ดๆที่จะพรีเซนต์เพลง Love Scene ในแบบของตัวเองได้ไหม
2: มาพี่โอ๋จัดหน่อยสิ
1: เอาเดี๋ยวเอาแบบวงก่อนแบบวงก่อนมา
2: ได้ครับ
5: ครับผมครับสวัสดีครับพวกเรา
2: Jasper
4: นี่ครับสวัสดีครับผมจุง Jasper ครับ
1: โอ้โห
3: ใหญ่
4: ขึ้นเลย
3: เป็นไงล่ะก็ไม่ได้
4: มีภาพ
3: เปิดมาขนาดนี้
4: จุง Jasper ครับ
1: นี่เปิดได้ถูกคนซะด้วย
4: เป็นท่านี้เลย
2: สมแล้วที่เป็น The Real นะ
1: แสดงว่าความฮอตดีกรีมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
4: โอ้โห
1: แย่เลยต่อไปจะเป็นใครดีฮะ
4: รอดูพี่ผมนี่
1: มา
2: ทำซิกเนเจอร์ตัวเองกันปะ
1: เชิญเลย
5: สวัสดีครับอู่ Jasper ครับกำกับมาได้เลยนะจ๊ะ
4: เอ้ยอันนี้เบา
5: ๆยังเบาอยู
4: ่พอสกิด
5: ต้ามันจะหนักที่ต้าไง
4: เอออ
1: ่ะไม่ค่อยต่อไปใครดี
5: ต้าเลย
4: ครับผม
5: เดี๋ยวปอนสุดท้ายหนักสุดอันน
2: ี้โอ้แย่เลยทีนี้โอ้ย
5: เดี๋ยวน้ำ
4: เสลดก่อนน
1: ะได้
4: สิ่งที่ได้รอครับสวัสดีครับเซนต้าแจสเปอร์ครับCome on baby
1: โอ้ยโอ้โหใครดูไลฟ์อยู่น่าจะเห็นท่าเมื่อกี้นี่แหละ
5: มันมีละออก
1: สุดท้าย
2: ห้าสี่สามสองสวัสดีครับปอนจัสเปอร์ครับ
5: ครับเหมียว
1: เฮ้ยมีแถมเหรอ
4: คร
1: ับมีแถมนะแม
5: ่ช่วงนี้เป็นเหมียวปอน
1: เป็นเหมียวปอน
4: โอ้โหแต่แกเซนต้าทั้งวันแล้ววันนี
2: ้ไม่ได้
4: โดนเราต้องโดนบ้าง
2: เออโดนบ้างได้หรอกเหมียว
4: เหมียว
1: อะหรอคือเซนต้าโดนมาทั้งวันแล้ว
4: ใช่ครับพี่ผมทั้งวันเลยพี่วันนี
1: ้งั้นตอนนี้เปลี่ยนทาร์เก็ตได้เลย
4: ใช่
2: งั้นเปลี่ยนเป็นเซนต้าเหมือนเดิมเลย

0: ไปสิงอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปดูแน่นอน
1: ใช่
0: แล้วครับแต่ละคนก็แบบสิงอยู่ในโซเชียลกันเยอะด้วยใช่ไหมล่ะ
1: แน่นอนครับผมใครจะพูดอะไรใครจะฝากอะไรถึงเราเราเห็นหมดนะครับใจเรียนจงโ
0: ถก่อนจะแชร์อะไรคิดกันดีๆก่อนนะพวกเธอนะฮะอ่ะต้องบอกว่าแจสเปอร์เนี่ยก็เป็นศิลปินวงอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนก็รอคอยที่จะได้เห็นได้เจอได้ดูการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับแต่ว่าพี่อยากจะรู้ว่าส่วนตัวของ4คนเองเนี่ยรอคอยที่จะได้เจอทุกคนในนามของแจสเปอร์ด้วยหรือเปล่า
1: ครับผม
2: ไอบอล
3: บอลถามเพื่อนผมทำงานตั้งแต่เช้า
0: เ
3: นี่ย
0: อ๋อเหรอก็เลยอาจจะมีแบบช็อตๆนิดนึงงี้
1: ใช่ครับคือเมื่อกี้พี่ถามว่าแบบความรู้สึกเราเป็นยังไงเวลาเรามารวมตัวกันในนามแจสเปอร์ถูกไหมคร
0: ับ แบบเรารอคอยที่จะเจอแฟนๆในนามแจสเปอร์ใช่ไหม
1: อ๋อโทษครับทุกคน
2: พี่จริงๆพี่ถามไม่ตรงคำตอบบอล
0: เลยอ๋อพี่ถามใหม่ใช่ไหม
1: คือถ้าเกิดถามความรู้สึกผมแบบมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของของพวกเราทุกคนเลยในในฐานะศิลปินเนาะคือแบบอยากจะบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดแบบในฐานะนักแสดงเราอาจจะได้อยู่แบบในวงการบันเทิงมาสักพักแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในนามแบบศิลปินทีป๊อปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับพวกเรายังไงพวกเราก็ยังเป็นแบบศิลปินหน้าใหม
0: ่
1: จริงๆยังต้องแบบคอยฝึกอะไรอีกเยอะเลยเหมือนกันครับใช่ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับพี่น้องชาวทีป๊อปทุกคนนะครับ
0: โอ้โหแม่พูดเหมือนกับเพิ่งเดบิวต์มาเดือนที่แล้วเลยเนี่ย
1: คือจริงๆเราก็ยังใหม่แหละเพราะประสบการณ์เราก็น้อยกว่าคนอื่นวงอื่นด้วย
0: โอ้ยแต่508วันแล้วนะที่นับมาเนี่ย
2: ก็
0: ปีกว่าแล้ว
2: 508วันเดี๋ยวเจอกันยังไม่ถึง100วันเลยพี่
0: เฮ้ย
1: 508วันมีแค่4เพลง
0: แต่4เพลงที่มันแบบโอ้โหเพิ่มดีกรีขึ้นตลอดเวลารวมถึงเพลงนี้ด้วยเลิฟซีนนะฮะนะครับผมอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่แต่ละคนเนี่ยอย่างที่รู้กันแหละงานแน่นมากๆกว่าจะมารวมตัวกันได้สเกดจูแต่ละคนคือแบบไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ใช่ไหม
3: คร
0: ับทีนี้พี่อยากรู้ว่าช่วงรอยต่อระหว่างทำเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของเวลาด้วยของการเตรียมงานเพราะว่าได้ข่าวว่าเลิฟซีนเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปล่อยเพลงทัชออกมาเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เริ่มงาน
2: นี้
0: เล
2: ย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับระหว่างรอยต่อแต่ละเพลงเนี่ยรู้สึกไงบ้างกดดันไหมกับสิ่งที่หลายคนรอคอยกันอยู
2: ่เพลง3เพลงที่แล้วยังไม่เท่าไหร
3: ่
2: มากดดัน
3: เอามากๆก็คือเพลงเลิฟซีนนี่แหละครับ
0: เพราะว่าอะไรอ่ะ
2: จริงๆเราอยากทำให้กราฟของการทำเพลงของเรามันแบบมันดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆ
2: ใช่เราอยากจะพัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ที่คุยกันมานานเพราะว่ายังไม่อยากปล่อยทีถ้าเพลงมันไม่ดีเรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ชอบแล้วก็เรายังไม่ถูกใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่อยากปล่อยมันออกมาเราอยากให้มันดีที่สุดก่อน
0: โอเคซึ่งแต่ละคนก็มีส่วนร่วมในการทำเพลงด้วยแชร์ไอเดียต่างๆนี่มีการคุยกันด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วอย่างวงพวกเราเนี่ยมันก็จะมีคอนเซปต์อยู่แล้วที่ทางแบบทางค่ายเขาเราเคยคุยกับทางค่ายว่าอยากให้เราเป็นวงที่แบบดูโตหน่อยในไลเซอร์มิวสิกเน
0: า
1: ะก็จริงๆแล้วมันก็จะเป็นในเรื่องของคอนเซปต์ต่างๆมากกว่าที่เรายังคงต้องแบบต้องเวิร์กกับมันในทุกๆเพลงนะครับก่อนปล่อยเพลงอย่างเงี้ยสมมติแบบ Statistic Take It Off Touch อย่างเงี้ยคือมันมา3เพลงแล้วเราอย่างที่พี่อูบอกไปเลยว่าคือกราฟมันจะลงไม่ได้อะไรเงี้ย
0: มันต้องพุ่งขึ้นตลอดเวลามัน
3: แบบอารมณ์แบบ
2: มันต้องไปในทิศทางเดียวกัน
3: หล่อเซ็กซี่ขี้เล่น
0: มีความโตความเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้พูดถึงความโตความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีหลายๆโมเมนต์ที่แต่ละคนอาจจะลืมไปบ้างใช่ไหมมีความแบบน่ารักออกมาแต่พี่อยากจะรู้ว่าในเพลงนี้ Love Scene เนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ที่แฟนๆจะได้เห็นเราโตขึ้นยังไงบ้างในเพลงนี
1: ้ผมอยากให้มันเป็นในเรื่องของ performance
2: ใช
0: ่
1: คืออ่ะอย่างที่มีโอกาสได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบคืออย่างเพลงนี้เราความหมายมันอาจจะดูแบบรุนแรงแต่ว่าจริงๆแล้วในจุดประสงค์ครั้งแรกที่เราฟังเพลงนี้เรานึกถึงแบบดนตรีมิวสิกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ท่าเต้นก่อนเลยว่าเราอยากให้มันแบบเวลาอยู่ในฮอลล์อย่างเงี้ยอย่างท่อนสุดท้ายมันจะมีแบบที่แบบ
2: เป็นเหมือน
1: ไฮคอนใช่เราอยากให้มันรู้สึกแบบสนุกเป็นกราฟไล่ขึ้นสมมติตอนนี้เรามี4เพลงมันก็จะมีเพลงนึงที่เป็นเพลงเปิดมีเดียมหนักเพลงนึง Take It Off แล้วก็ทัชมันจะเบาลงแล้วก็มาเพลงนี้ที่มันจะมีความแบบไฮคอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไม่อยากอัดไปทุกเพลงเพราะว่าไม่อยากทำให้คนดูจังหวะที่คนดูแล้วยังไม่อยากให้คนดูแบบรู้สึกอึดอัดที่แบบโอ้ยเพลงก็แบบกระแทกกระแทกมาอย่างเดียวเลย
0: ให้แบบว่ามีไดนามิกของโชว์ของเพลงบ้าง
3: ใช่พอพูดถึงแบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคนก็จะแบบนึกถึงแบบเลิฟซีนไปเลยที่แบบเป็นแบบซีนแบบนั้นแบบซีนแบบแมคเลิฟอะไรใช่มั้ยครับจริงๆมันก็คือมันมีความเป็นประมาณนั้นแหละแต่แบบอยากให้โฟกัสกับดนตรีมากกว่า
1: ประ
3: มาณนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเต้นโคโรกราฟก็ค่อนข้างจะถูกใจพวกเราด้วย
4: ใช่ครับผมก็ซึ่งจริงๆอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ค่อยพูดเลยพูดหน่อยเลยเลย
3: มาปีข้างนอกลอง
0: ฟัง เงียบอ่ะอันไหนขอฟัง เสียงซันต้าหน่อย
3: แบตหมด
4: ไม่คื

0: เฮ้ยไม่เป็นไรอันนี้โอ้โหเอาไปเก็บเพื่อครับผมจริงๆอ่ะเพลงเนี้ยพวกเรา4คนชอบกันมากครับผมจริงๆก็ชอบมาทุกเพลงแต่ว่าเพลงเนี้ยพวกเราอยากตั้งใจจะโชว์ทั้งสกิลการเต้นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ออกไปให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากโฟกัสในจุดนี้มากกว่า
1: โอ้โหก็คือคิดถึงภาพในการเพอร์ฟอร์มไปด้วยเลยล่วงหน้าเลย
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเคทีนี้พี่ดีมาว่าการที่คนฟังเนี่ยเขาจะอินกับเพลงเราตัวศิลปินเนี่ยต้องอินกับเพลงก่อน
3: ใช
1: ่ต้องมีความเชื่อต้องมีภาพในหัวที่มันชัดเจนก่อนพี่อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยอินกับเพลงนี้เลิฟซีนถึงขั้นไหนเริ่มจากซันต้าก่อนเลยมา
3: อ
1: ินกับเพลงนี้ถึงขั้นไหนแบบว่าเก็บไปนอนฝันเลยไหมหรือแบบเราเห็นภาพตัวเองชัดเจนในเพลงนี้มากน้อยแค่ไหนเราเฮ้ยคิดนี่แหละคือเราอะไรแบบนี้
0: จริงๆอ่ะผมชอบเพลงนี้มากๆพี่ตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆครั้งแรกที่ฟังอ่ะยังไม่ชอบเท่า
3: ตอนนี้มันเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ถูกแบบ
0: มันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง
3: อะไรอย่าง
0: เ
3: งี้ย
0: ใช่ครับ
4: เดโมแรกมันมาแค่1นาทีพี
3: ่ใช่แล้วก็ยังไม่มีแบบ
0: ไม่มีท่อนร้อง
3: อะไรยังมีแค่ดนตรี
0: ใช่ครับเวอร์ชันแรกอ่ะยังแอบติดใจอยู่พี่แต่พอได้เนื้อเพลงได้ท่าเต้นอะไรมาเนี่ยตอนแรกก็ชอบมาก
1: ๆ
0: ผมชอบมากๆถึงขั้นแบบ
2: ก็คุยกันเน
0: า
2: ะ
0: ก็คุยกันกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบแนวเพลงแล้วก็ท่าเต้นของเพลงนี้มากอะไรอย่างเง
4: ี้
0: ยคร
4: ับ มันทุกอย่างมันค่อยๆมาพี่มันเป็นดนตรีมาก่อนแล้วค่อยมีเนื้อมาเสร็จแล้วพอเพลงแบบเราเคาะกันเสร็จแล้วว่าทุกคนชอบก็ค่อยมีแบบท่าเต้นมา
0: ใช่ใช่แต่ผมว่าเพลงนี้พวกเราคุยเยอะที่สุด
3: เยอะที่สุดเลย
1: เยอะสุดเลยหรอ
0: เยอะที่สุด
1: แต่ละคนเนี่ยสเกจมันยุ่งมากคุยกันทางไหนคุยกันยังไง
2: เรา
1: หน้ากันไหม
2: ผมว่าเราก
3: ็จิตพี่
0: ใช่คร
2: ับ จริงๆแล้วเหมือนกับว่าพอด้วยความที่เอาวงเราเดบิวต์มา508วันใช่ไหมครับเราก็จะพยายามแบ่งกันว่าแบบถ้าเกิดช่วงนี้ใครยุ่งอ่ะก็อาจจะไม่ได้แบบเข้ามามีส่วนร่วมมากแต่ว่าก็จะมีการอัปเดตกันตลอดเช่นแบบมีช่วงน
3: ึงใครยุ่ง
2: ผมเนี่ยแหละครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็คอยแบบตามตลอดแล้วผมรู้สึกผมเชื่อใจเพื่อนๆทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่คืออย่างเพลง Love Scene เนี่ยสิ่งนึงเลยที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับเพลงนี้มันคือท่าเต้นกับ musicalityคือตอนเนี้ยทุกคนอ่ะที่ปล่อยเอ็มวีออกไปอ่ะทุกคนเพิ่งเห็นแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่อนฮุกอย่างเดียวเพราะว่าเราถ่ายเน้นจ่อไปที่ท่อนฮุก
0: โอ้ยถ้าเทียบผมว่าแค่ 40% ของท่าเต้น
2: ใช่ซึ่งผมรู้สึกว่า
1: เ
2: พลงเนี้ยเป็นเพลงแรกของแจสเปอร์ที่ผมว่ามันจะมีการเก็บพวกแบบบีทความแบบชุบชับชุบชับค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแบบตอนแรกเราเปิดมาเป็นตึงตึงตึงอะไรเงี้ยมันจะมีของมันอยู่ก็เดี๋ยวรอดูสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์สักวันนึงนะครับ
1: โอเคโอเคอ่ะแล้วโอ้แล้วโอ้ชอบอะไรในเพลงนี้อินถึงขั้นไหนขอเป็นสั้น
3: ๆขับรถนะพี่ตอนขับรถแล้วเราฟังเพลงไปด้วยตอนที่เพลงยังไม่ถูกปล่อยแล้วเราต้องอัดก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบ
2: จำ
3: ถ้าจำเพลงจำเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็คืออินมาแบบตอนนั้นน่าจะจำได้ของทุกคนอะ
1: อ๋อจำได้หมดเลยของทุกคนทุกพาร์ท
3: จำได้หมดเพลงอะไรต่อมาบ้าง
1: ฟังตลอดเลยก่อนจะเข้าห้องอัดใช่ไหมเป็นตัวเต็มที่
3: เราทำการบ้าน
1: น
3: ิดนึงเราต้องแบบเสพอารมณ์ของเพลงให้มันได้ดีที่สุดน
1: ี่แล้วจุงล่ะฮะ
4: ครับผมส่วนตัวชอบท่าเต้นครับ
1: ชอบท่าเต้น
4: ใช่เพลง
3: ท่าไหนฮะ
4: ชอบท่ารูด
2: นี่เดวิล
4: ท่านี้มีคนแซวท่านี้ผมชอบท่านี้กันมากเลย
1: ถูกใจโดนใจมาโดนใจ
3: ต้องเป็นจุ๋มท่านี้ต้องเป็นจุ๋ม
4: มันเสียวเกลียว
3: อะไรนะ
4: เสียวเกลียว
1: โอ้โหนี่คือสักรุ่นพี่เลยนะเสียวเกลียวเนี่ย
2: แต่จริงๆแล้วจุ๋มนี่พอเห็นท่าวันแรกนี่เขามาตรงกลางปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ย่อเยอะให
1: ้
2: นี
1: ่มาถูกทางมาถูกทางเอาล่ะพูดมาขนาดนี้นะฮะยังไงขอฟังเพลงนี้ Love Scene จาก Jasper แบบสดๆหน่อยได้ไหมก่อนที่เวลาทางวิทยุจะหมดลง
3: ได
1: ้มา
4: เข้าลงไหมง่ายๆ

0: จบครับเพราะว่ามันเพราะจริงๆของจริงมันเต้นต่อยาวไงมันเป็นฮุกรวมผมก็เลยให้ดนตรีต่อไป
1: ที่ปอนบอกว่าเป็นวงโตโต
0: จบโตโตก็คือ
2: ก็ที่บอกไงอาจจะมีแบบลืมไปบ้างบางจังหวะบางเวลาอะไรแบบนี้แต่คอนเซ็ปต์ก็ยังคงชัดอยู
0: ่ใช่ไ
2: หมฮะแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าปล่อยออกมาแค่3วันยอดวิวเนี่ยเกือบจะแตะล้านแล้วเลย
0: ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
2: พี่ขอตัวแทนหนึ่งคนมีความในใจอยากจะบอกอะไรแฟนๆหน่อย
3: สตาร์อยู่ไหมครับ
4: ซานต้าไม่ค่อยได้พูด
5: ครับผมก็จริงๆแล้วอยากขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่

0: ให้การตอบรับที่ดีมากขนาดนี้ครับจริงๆพวกเราทั้ง4คนก็ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับผลงานครั้งนี้มากครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะจ๊ะชอบไหมจ๊ะข้างนอก
1: ผมว่า
2: ชอบเพลงหรือชอบต้าครับ
0: ชอบเพลงหรือชอบแจสเปอร์ครับ
3: หวังว่าเธอจะชอบสิ่งที่ฉันจะมอบ
0: เดย์
3: มาแล้วเธ
0: อ
3: คร
0: ับโอเคประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับ
2: ติดตามได้เลยนะครับไปดู MV กันได้นะครับปล่อยออกมาเรียบร้อย 800,000 กว่าวิวแล้วนะตอนนี้นะ
3: ครับโอ้ขอบคุณครับ
2: มือให้เลยนะครับผมแต่ว่า4หนุ่มยังไม่ไปไหนเดี๋ยวไปต่อในช่วงออนไลน์นะครับ
3: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็ Facebook ของเราทาง Flex Connect นั่นเอง
3: ครับ
2: ใครอยากจะมาดูความแซ่บความบอกว่าเลิฟซีนต่างๆของเพลงนี้นะฮะติดตามต่อได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมขอเพลงของ Jasper มาได้ทาง Flex 104.5 ของเรานะครับผมเจอกันออนไลน์นะครับขอบคุณ4หนุ่มด้วยนะ
3: ครับครับเสร็จแล้วป่ะเอายัง
1: ได
3: ้
1: ต้องปน
3: พร้อมแล้ว
4: โอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น

0: ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
4: ว่าคิดถึงเธอ
3: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
4: ฉันคิดถึงเธอ
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

วัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วครับมาเจอกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนแล้วนะครับในค่ำคืนวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะครับก็มาเจอกันเป็นประจำแบบนี้เลยนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นวันทำงานวันแรกในสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้นเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับง่ายมากๆเลยเข้าไปเลยครับที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราพิมพ์ชื่อเพลงมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับอยู่กันไปยาวๆเลยนะฮะค่ำคืนนี้ไปจนถึง5ทุ่มเลยครับ

0: ต้นขอมอบเพลงนี้ให้กับคนที่ถูกทิ้งทุกคนเลยนะครับซิงเกิลจากกวินดีกับเพลงได้แค่เดินมาส่งนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้ Black Heart นะครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับจัดให้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex
0: like
1: recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นบอกเลยว่าทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้ต้นชั่วโมงเลยครับ

0: ผมจงเงยจากพี่สแตมอภิวัฒน์นะครับก่อนหน้านั้นก็คือพราวจากเฟลโลรวมถึงอีกหนึ่งงานจากกันชาลีนะครับกับเพลงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอนะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Recommended This Week
3: สุขสันต์วันเลิกลาดำรง

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit
1: 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาด้วยนะฮะซิงเกิลจากปันสนวัฒน์นะครับกับเพลง Day 1นะครับจัดให้เลยนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับและในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับจากเว็บไซต์ World 50 Best Beach นะครับเขาประกาศให้อ่าวเกือกหรือว่าโดนันรักเบย์นะครับของจังหวัดพังงาติดอันดับที่10ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกของปีนี้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าอ่าวเกือกของซิมิลันเนี่ยนะครับถือว่ามีเอกลักษณ์เลยนะครับด้วยหินเรือใบนะครับที่ตั้งอยู่คู่กับน้ำทะเลสีฟ้านะครับแล้วก็หาดทรายที่ขาวละเอียดมากๆด้วยนะครับและบอกเลยว่าในปีนี้นะครับชายหาดในประเทศไทยของเราเนี่ยยังกวาดมาได้อีก2รางวัลเลยนะครับก็คือเกาะกระดานจังหวัดตรังนะครับอยู่อันดับที่23และหาดฟรีดอมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตอยู่อันดับที่27นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับที่ชายหาดของไทยเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราได้อีกครั้งหนึ่งแหละครับและต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พังงาดงามคำโลกจัดไป
3: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้ง

0: ด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ของคนที่ถูกทิ้งแบบไม่มีคำอธิบายนะครับยังงงกับตัวเองอยู่เลยว่าอ้าวอยู่ดีๆก็โสดซะละนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับซิงเกิลจาก Full Step นะฮะกับเพลงหายไปไม่บอกลานะครับมอบให้เลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Recommendedและตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะฮะสำหรับ Flex Talk ของเราในสัปดาห์นี้นะครับพร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับได้ฟินกันแน่นอนกับโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมฟังไลฟ์เวอร์ชันสุด Exclusive แบบใกล้ชิดกันได้เลยที่ Live Studio ใจกลางสยามสแควร์ด้วยนะฮะวันอังคารที่12พฤษภาคมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับพบกับ2เคมีปีศาจเพิร์ทซานต้านะครับที่จะมาปลุกความสนุกและชวนไประเบิดความมันด้วยกันอย่างใกล้ชิดกับ Perth Santa Devil Kids Concert นะฮะรอติดตามกันได้เลยนะครับและวันพฤหัสที่14พฤษภาคมนะครับพบกับสาวน้อยเสียงหวานเพนนะครับที่จะมามอบรอยยิ้มสดใสแล้วก็เพลงเพาะระมุนใจมาฝากทุกคนแน่นอนนะครับใครที่อยากจะมาเจอกับแขกรับเชิญของเราแบบใกล้ชิดนะฮะก็มากันที่หน้าสตูดิโอได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทาง App Flex Connect ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณมาม่าโอเคมัชชะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นครับ Flex Flex Next Hour เผลอแป๊บเดียวนะฮะก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าเรากลับมาลุยกันต่อนะฮะต้นมี3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต้นชั่วโมงครับ

ยกเว้นเรื่องเธอจากแพรวคณิตกุลนะฮะก่อนหน้านั้นก็คือเลือกเองกับมือจากซีซั่น5รวมถึงซิงเกิลจากเพอร์พีชนะครับกับเพลง1คนตรงนี้นะครับ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่กับทุกคนไปจนถึง 5:00 นเลยครับ Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live Elm Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิดถึงเธอ
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Market 45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music
2: 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

มาครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะฮะจัดให้ฟังกันไปนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่อง

ตามที่ควรช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับทิ้งท้ายกันไปนะครับซิงเกิลจาก Buzz Because of You I Shine นะครับกับเพลงยังรักอยู่ไหมนะครับและไหนๆพูดถึง Buzz แล้วนะครับบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ออกมาแล้วนะครับกับ Buzz Because of You I Shine Live S1 Concert นะครับที่เขามีการประกาศผังราคาและ benefits ออกมาครบหมดแล้วนะครับโดยรอบกดบัตรนะครับสำหรับ BS Membership นะฮะก็จะเป็นวันที่12มิถุนายนนะครับเวลา6โมงถึง4ทุ่มนะฮะสำหรับรอบกดบัตรทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็น BS Membership นะครับก็จะเป็นวันที่13มิถุนายนเวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับราคาบัตรนะครับก็แพงสุดนะฮะอยู่ที่ 6,500 บาท 5,500 บาทบัตรยืนนะครับ 4,500 บาท 3,500 บาท 2,500 บาทและ 1,500 บาทนั่นเองครับก็คอนเสิร์ตนะครับจะจัดขึ้น3วันเลยวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับที่ Impact Arena นะฮะใครที่ชื่นชอบวง Buzz Because of You I Shine นะครับต้องบอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: ค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่ถ่ายทอดมุมมองที่อ่อนโยนของปันสนวัฒน์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะกับเพลงรักให้เธอได้รู้นะครับก็เป็นเพลงที่อยากจะสื่อออกไปให้ทุกคนเห็นนะครับว่าความรักเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยน้ำตาเสมอไปนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้นะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะครับกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนครับ

0: ไม่ใช่ไม่รู้สึกจากทอมอิสลานะครับก่อนหน้านั้นก็คือพังจากอินดิโก้รวมถึงกลัวลืมจากนนทนนท์ฟีชชิ่งกับโยบอยทีเจด้วยนะฮะแล้ววันนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่ม1 5ทุ่มที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย IME Thailand
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Mama OK Matcha Curry Matcha กับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห่วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
2: พังงาดงามคำโลกจัดไป
3: เมื่อดอกก็เจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
5: 10:45 non-stop music

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
0: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 non-stop music.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: เราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5